0: จะยักแคนเน็ตมา5ล่ะหรือ750 ml เอฟกับไปยักโคดินจีก็1649นะแฟล่ะยิฟฟูมานิโอฟิเชลากะดิ7ซาจูนเอาเรกเซสบากาตาสุดเลมัตเซ18
1: Pele mabone ya stadium wa khansa pele bolo ya maoti busa FIFA World Cup 2026 ya kokota iphila hona mona